0: าทางมันมาทางไหนพี่เล็กคุณแม่ละคุณอะไรมาตรงนั้นทำไปบริษัทก็ชิบยังชดจ่ายไปที่คอมพิวเตอร์กินด้านดูเข็มต่อไปจะตายเอาดูสิ
1: ว่าชิบยังมาเรื่องอะไรคุณทำไปนั่งคุณน้ำหมดแล้วทำไมวะ
0: คอมพิวเตอร์บิคลีกอร์เนย์ชิคาวเนย์อันนี้มาร์มัดกอร์เนย์เนปาลเคนัมเบอร์วันฮาร์ดูแอนด์สตาร์ทออฟเอ듀เคชั่นเซ็นเตอร์โฮนี่เอาเอาชิบยังมาแต่คอมพิวเตอร์พาวนุก้าสัตย์คอมพิวเตอร์ชิคาวเนย์รู้แค่ก็ต้องบิคลีฮาเลมากอร์มาบิคลีกอร์เมย์แบงก์เมย์เอาไปสกูลอาพีสดุนสุกัยสังสัสตามาบิคลีเต้ยอาเอร์บบนาวEnglish language kaccha kubin vyavastha chahoy. Computer, laptop, printer, photocopy machine, intercom system, inverter, solar system. Aw inverter ko battery pani paincha. CC camera ar bharpur to internet pani pa jodincha thau.
1: Ama mate lage dake.
0: Aw talno betal mahider phir duka paiyela ni jhusi. Aw ye phone number 015547787. 9842535541. Aw good very good very good.

มาตั้งยกมือตั้งไงปีเล็กคุณไม่รักคุณอะไรหมดงั้นทำไรปีแรกสุขุสีเพียงชูรีจ้าไปที่คอมพิวเตอร์กินด้านดูแค่ตัวไปจะตั้งยาวดูสิเฮ้ยแม่งมาเนี่ยคุณทำไมนักคุณน้ำหมดแล้วทำไมวะคอมพิวเตอร์บิ๊กรีกอร์เนย์สิกาวเนย์อันนี้มาร์มัดกอร์เนย์เนปาลเคย์นัมเบอร์วันฮารุและซาตูร์เอ็ดูเคชั่นเซ็นเตอร์ฮอนิเอลโอซีพีเอ็นมาตั้งคอมพิวเตอร์พาวนุกับซาตีคอมพิวเตอร์สิกาวเนย์รู้แค่ก็ต้องบิ๊กรีฮาเลมากอร์มาบิ๊กรีกอร์เมย์แบงก์เมย์ทวิสคูลอาฟิสดุนสุกิสังสัสตามาบิ๊กรีเอไอแล้วก็บ้านเอาEnglish language kaccha kubin vyavastha chahoy. Computer, laptop, printer, photocopy machine, intercom system, inverter, solar system. Ab inverter ko battery pani paincha. CCTV camera ra bharpur to internet pani pa jodincha thau. Ama mone lage dake. Au talno betal ma hider phir duka paiyela ni jhusi. Au ye phone number 015547787. 9842535541. Ab good very good.